0: นี่ก็จะตุยปุยปุยละตอนนั้นรู้ว่าเหตุยเอตุยนี่เอตุยกี่กิเตยูสิเลกิเตกิเตวายโอเปเปลุงก็เหตุยเตเนยอโนยตาวาเลปุยปุยไม่อิตตุยเตเนยนี่ตุลโลมัววายเอลอทอกมาตาลังกายเอเลเลยนี่หอกมาตาลามายาตุลวัตเตตุยปุยปุยมัวมัวเตอโนวายาเหรอตายเลยก็เยตาหิตุยนี่เอลาหิหอกมาตาลาทุกิลาวายเอตาเตเตเนโฮไม่อีกเตตาหิตุยเตตาหิตุยตอนนั้นตัวลูกเอตุยหอกีเอตุยนี่กิเตวายโอเปเปก็เตตุยตอนนั้นตัวลูลาเอตุยปุยปุยเอตากูก็เตเพรเวนานี่เอตุยปุยปุยก็เฮียมาค่ะเฮมาวายเอยาเปเปมาให้กันนิมอนี่ยาเปมาอิตเมนินจิตัสกายเลเลยเฮหอกามาตาลาลาเฮตุหอกีอาวายนี่เอลอหอกินาตาวาเลมานาหอกามาตาลังกายเลเลยเอฮอกามานีโนฮอกามายนาตุเอเตฮอมายเปโกเตเตเนฮอมายกะโกเตนาตุยมัวมัวลาบาเตนาเอฮอยกะฮายเปเปออโนวายาเฮเตมาตัวอีฮอกาฮาลาตัวฮอกิลานีเตเอเตเตเนชั่นแนลสเกจูลาวานาตุยปุยปุยตามาอิติเฮฮอกาตุกเตตอลุมาฮินาคายตอลุมาฮินาเตมาตัวเปเปลิมามาฮินาเตมาตัวkai ko kato tona tau heanga he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e kato te hoa tau heanga mate iwa tau heanga iyo mate toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga iyo kai tai
1: malo kai tai la hila de te hoko malama lama malo ni hila e halo e mata hoki e la hili hoki na polenga ni ma manahe hili hoki lai tuhe hili e tato community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polingi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe a hoki la pe ni a hoki ni heo heo ninga nei e, you know, e tuku atu ki nga matua maka inga i tau kiki la te matua ko mole mole
0: iyo e a koi ni e ki lato e lato hehili mani hoka popolenga iyo kote hawe kote hehili momo la batakalahi hoka heanga yau kiei ite ngalue nga e hehili ni e hehe na tui pui pui tahi hehili e manako mia ne ke hai na tui iyo ke ko na tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a yeta mai tina tawale yenana takoa ko yetahi tui pui pua kua ka kuawa te lima e hulu tau hea ngai hakao ngā ai ko kinei ni uhila iei nā lala o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui hakao ngā e hehoe mahaonga le mō
1: Malo ni aloa, malo te ona hei haka he tai lahi hoki ka hai hoki lai e he tino e ele atu venei veia he ane te toi mana komia ia o he tui ka kua una tui kua uma toku tui tau heanga te ku te ka
0: iyo ko te mahuanga awa ko e lahi lele te peleni e hoai ni ko te pui puinga mai te tui na hai te tau heanga te kua te ka ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tau heanga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hiui tau heanga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ke ki te hoainga o nā tui o te hulu i tauhanga uma ke haka tau he tau i lava ki nā hiuinga o te hiama kua iei i o nā mahuanga la iena
1: Kahe tai ni Hello ai anela te kua kawea ai te hulu ma tau ale o ngā lele mai he lava te mo nā kāinga pahe huika
0: Iyo, ei loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nume.